0: เก็บเอาไว้ป้องกันตัวนะ
1: อ
0: ายุวันโนสุขังพลัง
1: Ich glaube, er sagt, dass es Glück bringen sollte.
2: Das hätte er mal am Flughafen verteilen sollen.